สบายดีสบายดีสบายดีGood morning Good morning Good morning พ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านกำลังขับรถขับลางทั่วโลกขอบใจลูกบินเดียวเพิ่นอันแชร์ให้รายการมื้อนี้ขน้อยเออสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแห่งทุกฐานทุกฐานมื้อนี้ว้าววันที่20เดือน September วันที่20วันที่9เดือนขน้อยเดือน9 sorry about that ที่20เดือน9ปี2026ที่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวมาออกอากาศสดเริ่มแต่ 10:51 น.ตอน20เด้อของทุกๆวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเดียววันอาทิตย์อะจะว่าขน้อยก็ดีใจที่ได้มาที่มาอันเป็นอย่างคนมาได้มาสวยพ่อแม่พี่น้อง30กว่าปีเลยเด้อขน้อย30กว่าปีแล้วว้าวบ่ได้เงินได้คําได้มาล่ะอันนี้นี่สิบอกความจริงกันเนาะมาล่ะ you know babe I'm here you know that volunteer is not no charge I would say thatว่าโอเคความภูมิใจของเฮาเนาะคนเฮาจะบ่ได้สวยได้สวยสังคมแล้วก็สวยภาษาเฮาแน่อย่างน้อยในเขตทรอนโตเฮามีก็หลายอยู่แต่ว่ามีสเตชั่นเนาะเมืองออนเทเรียของเฮามีสเตชั่นอยู่จังซี่ sorry เด้อขอหน่อยเด้อต้องจังหน่อยกินน้ําสิกินน้ําใส่กับเฮามาเฮาก็ภูมิใจแบบว่าดีใจนะขอหน่อยดีใจแต่หลายบ่อนเพิ่นก็มีแต่ว่าอันนี้สำหรับเขตทรอนโตเฮาเนาะเฮาสิว่าเลยกะว้าว over 30 years can't believe that 30กว่าปี30กว่าปีมาติดตื่นแต่เด็กลูกแต่เฒ่าบ่ได้อันนั้นก็บ่เป็นหยังความภูมิใจที่ว่าเฮาเป็นคนลาวเนาะเฮาก็อยากสวยคนลาวว่ามันสวยคนลาวขอหน่อยอําเป็นว่าภาษาเฮาให้อย่างน้อยบางคนก็ไปน้ําลดน้ําล่างในระยะนี้เพิ่นฟังได้สบายสบายฮอดอําบัฟฟาโลคนได้ขอหน่อยได้ก็ฟอร์สเนาะอันนั้นเพิ่นก็ได้ฟังได้คือกันแปลว่าเป็นคลื่นสั่นแต่เดี๋ยวนี้บ่เป็นหยัง Facebook สบายสบายคนเนาะบ่ได้ฮ้อนบ่ได้หนาวฟังได้สบายสบายก็ดีใจแต่ว่าสิเว้าเด้ออมื้อนี้มื้อสุดท้ายเด้อขอหน่อยเด้อทางสถานีสิมาออกอากาศสดอาจจะเป็นเทปเป็นหยังเนาะเปิดเทปแล้วว่าน้องขน้อยก็ชื่อสิบ่ตามเบิ่งนี่คือสิบ่มีเวลาหลายนึงมาเพิ่นบ่มีชํานาญเรื่องเป็นเทคนิเชียนอีหยังเถื่อแต่ว่าเพิ่นสิมาเฮียนก็เลยก็ยากอยู่ขะยากอยู่ขะหน่อยการไปกันมาบ่แม่นของง่าย so the ทีนี้มื้อนี้มื้อสุดท้ายเด้อขะหน่อยสิอยู่นี่สิมาขะหน่อยต้องมา I think let's see เดือน November วันที่13กับคืนพอกลับคืนมาเดือน November วันที่9ที่9 yes so got to be here จังหน่อยขะหน่อยสิเช็ค what is that what the date forWhat is the date for the... Oh, come on, this one. What is it here? The date for November. ไปโดนเทนขน่อยเด้อ Wow. No, วันที่15. Sorry about that. No. November วันที่15เด้อมานี่เด้อพบกันตอนนั้นขอโทษเด้อขน่อยเด้อแล้วขน่อยจังสิอ่านจังสิอ่านที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาแต่ว่าเรื่องนี้ก่อนวันที่15จังมาแต่ครั้งมาแต่วันที่9วันที่9มันถึงวันจันทร์เนาะแต่ว่าอาทิตย์มันถึงวันที่15โอ้ยสิเหงานอนมาพอแห้งแล้วเหงานอนจังสิว่าจังใดกับบ่เป็นหยังเด้อขน้อยนี่ธรรมดาคนมันไปพุ่นมันอากาศนิดนึงขน้อยซักบ่ได้ว่า20but not 24 hours to 15 hours different right or whatever it is เพราะว่าก็เป็น24แล้วไปพุ่นกลางคืน

าพี่กังเว้นโอ้ยบัดสิมาขนาดโอ้ยบัดสิมาน้าน้ำลูกเต้าน้ำครอบครัวนอนนอนยางอยู่เนี่ยเฮือนขึ้นลงขึ้นลงโอ้ยจะเป็นทรมานคัดสิว่าแล้วอ่ะเกือบเป็นเดือนจังได้ขนาดเวลามันยากนะเวลาเกือบเป็นเดือนจังเสียมจังสิกลับคืนเวลาเฮาคืนมาไปก็คือกันโอ้ยทำไมเนาะI don't know but no choice no choice no no choice okay I don't know ขนาดขอโทษเดี๋ยวลังเถียวอันไวไฟ I don't know it's just so อันนั้นแท้ I don't know what to do so อย่าลืมขนาดเอ้ยสิอ่านกับบ่ได้อ่านพ่อแม่พี่น้องกับบ่ได้ได้นี่นะโทษเดี๋ยวขนาดอ่านกับบ่ได้เพราะไวไฟเขาน่ะบ่ฮู้ว่าเป็นหยังไวไฟลังเถียวเพิ่นได้เพิ่นบ่ได้โทษเด้อขนาดโทษเบิ่งเด้ออ่านก็เด้อบ่นี่อ่านพี่อันน้องสบายดีลูกบินเดี่ยวขอบใจเด้อลูกโดขอบใจหลายๆเด้อลูกโดขอบใจอยู่ดีไม่แห้งเด้อลูกเด้ออยู่ดีไม่แห้งโอ้ you know yes I'm going to try babe I'm going to try my best โอ้สบายดีพันลัคกี้ I have no time เด้อ so ที่มื้อนี้มันมื้อสุดท้ายที่อยู่สถานีเฮาเพราะว่าสิไปมื้ออื่นนี่ก็อยู่ย่นแหละขี่ย่นแหละไปอยู่ย่นออลลี่สบายดีซิสI'm good. How are you? Good. Yes. So this is my last day. Okay. So I'm going to be, you know, back home. How? So tomorrow, my departure day. So, okay. There. So you're not going to see me. Well, when you're going to see me picture or somewhere, I might be. เอาออกเอาเขาอยู่บ้านครับเลยเนาะมวนขอบใจเด้อขอบใจนางเพลงขอบใจนางแหม่มเขาไปนั่นล่ะเด้อ Are you okay sis You okay now right น้องสาวขนาดไปตากลมตากแดดบ่ได้นั่นขนาดหลายคนเด้อบ่อยากสบายบ่แม่นแต่อันนั้นได้ขอบใจนางเพลงขอบใจทุกอย่างขอบใจน้ำจิตน้ำใจเจ้าคือการเดินนางเด้อขอบใจจะ yes โอเคขอบใจนางขอบใจหลายๆ soไปเที่ยวก่อนเป้าแทนเขาหน่อยเป้าสีน้ำตาลก่อนสีน้ำตาลงามได้สีน้ำตาลบ้านเอาเวลาทำมางามๆกันสิว่า yes very beautiful skin I'm gonna tell you that I love แทนบ้านเฮางามเป็นสีงามต้อง yes thank you yeah thank you so muchเอาไปในยังสิไปแวนคูเวอร์ได้สิไปแวนคูเวอร์ได้ connecting ไปพุ่นไปอันประเทศไทยแล้วจังไปบ้านเฮาว้าวกันจะมี long flight can you believe that แต่แวนคูเวอร์ไปเฮาอันแบงกอกนะเกือบ16ชั่วโมงโอ้ยเสร็จจังไดแอลก็สิฮักหลังก็สิปวดไปก็ยังบ่จักเลยเด้อนี่นะกินแล้วนอนหรือกินกันยังบ่นั่นนั่งหลายนั่งก็สินั่งจังได้นั่งก็หมดนั่งและนอนก็หมดนอนเลยเนาะ no choice yes อย่างน้อยถ้าไปนี่ไปหาแวนคูเวอร์ at least less than 6 hours right ก็ยังไข่แต่ว่า different don't is ไปหาแวนคูเวอร์บ่มี meals there no meals so we have to ซื้ออาหารไปกินอยู่หันน้ำเพิ่นสิให้อยู่แต่บ่มีอาหาร wow they cut off a lot these days so no choice hey broYes, thank you. Your song gonna be the third one over to the Sam, the brother. To the Sam. Right now, จังอันเพลงฮาวลาวเฮาก่อนพวก AI จะเป็นที่3ที่3ที่4 the brother. Thank you so much. Thank you. Yeah, my last day today, bro. My last day, so. okay. What เป็นยัง I might be post some picture or I don't know about video, but we'll see.โอเคขนาดข่าวรายการซะเนาะล้มผีล้มหนองหลายแล้วโอเคอย่าลืมเด้อขน้อยเด้อ so September วันที่22เหม็นเฮาเปลี่ยนซีซั่นเปลี่ยนฤดูเป็น fall แหละบัดนี้ใบไม้กับกำลังเหลืองขน้อยสิบ่ได้เพชรงามแหละเพราะว่านั่นเพิ่นสิเปลี่ยนนั่นเพิ่นสิเปลี่ยนเหม็น September วันที่22อาจจะเป็นวันคานเพราะว่า21ขน้อยไปเป็นวันจันทร์ so วันคานเป็น fall เลยเดินใบไม้โตกมันหนาวและบัดนี้หนาวแหละมื้อนี้ก็ยังห่มอันนี้อยากหนาวอยากเย็นจังหน่อยเลยได้อยู่พี่เด้อือฮึคืนมานี่เรื่องเถือนอยู่ผู้เดียวมันก็จะฮ้อนอยู่ได้ขน่อยเอ้ย so okay เนาะขน่อยสิอ่าน so today is gonna be let's see is that this one not this one right gonna be ทางบัดลาวอันขน่อยก็บ่ได้ไปห่วมเพิ่นบัดลาวอันบัดลาวชอนโชเพิ่นจะมีเพิ่นมีอันเฮ็ดตักบาตรขน่อยทําบุญข
ขาก็เลยบอกประธานว่าบ่ฮอดเด้อ

pa ba akong man ano no? Let's see, where's that, bro? Huh. I have too many phones, so gotta be on this one then, let's see. So lang thưa khana, oh my goodness, what happened here? ขนอย่าลืมเนาะทางว่าเราชนทุกของพวกเราเป็นจะมีการอันใดขนอยเด้อวิการทําบุญขอเชิญชวนขอเชิญชวนผู้ขอเชิญห่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาบุญผาป่าสามัคคีขนอยเด้อวิธีทําพุ่งขาทั้งหลายมีภายในมีประสงค์เป็นเข้ากับภายนอกมีคณะกรรมการอุปถัมภ์วัดร่วมทั้งคณะกรรมการอุปถัมภ์วัดขนอยเนาะแล้วก็ผู้ทรงคุณวิธีที่ปรึกษาคณะผู้นำพาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาขอเจริญพรเสื้อเสริญฐานพุทธบริษัทผู้ใจบุญและกาเหลื่อมใสในพุทธศาสนาทุกทุกฐานรวมเป็นเจ้าภาพและเจ้าศรัทธากองผ่าป่าสามัคคีเพื่อทอดถวายให้แก่วัดลาวชนโชเพื่อทอดโฮมมูลศรัทธาและกาจตุปัจจัยนครน้อยเพื่อใช้ในการปุราณการปฏิสังขรณ์อาสอมแป้งลังคาวัดของเฮาเนาะขอน้อยเนาะของพวกเฮาและห้องน้ําที่กําลังอันเพ้และสุดโทรมตามกันตามการเวลาเนาะขอน้อยมื้อนี้เด้อขอน้อยเนาะหมู่บ้านนี่เพิ่นอันนั้นแหละ Today is a Sunday วันที่20เซินเซิงขอน้อยอยู่ที่ว่าอยู่ที่อัน School Gym 30 Gosford เด้อขอน้อยเด้อฮู้ดีทุกๆท่านไปเด้อขอน้อยเด้อเพิ่นเตรียมแล้วในระยะนั้นพระอาจารย์สมพรจันทวงศ์เจ้าอธิการวัดเนาะและก็ฐานพงศักดากองวงไสประธานคณะผู้อุปถัมภ์วัดของเฮาและก็ฐานบุญรอดธรรมวงศ์ผู้นำพาอันคณะเจ้าภาพเชิญเด้อขน้อยขน้อยบ่ฮอดบอกเพิ่นเลยว่าขน้อยบ่ได้ฮอดมันคือว่าเฮาเลยเนาะอันเมื่อกันยังเตรียมขน่อยมึงมาเฮาก็อย่าลงอย่าลืมอย่าลงอย่าลืมจังหน่อยลืมนั่นลืมนี่ก็บ่เว้าได้อันนี้ก็ดีเพราะว่าเฮาไปก็อยากเตรียมตัวเองให้อยู่แบบว่าให้อันนั้นนะ sorry เด้อขน่อยเด้อหาจิตใจเตรียมสายแต่บ่ฮู้ว่าเป็นหยังคันสิอันเว้าเลยก็สั่นคันสิเมื่อบ้านขน่อย I don't feel good I don't know somehow the way บ่ฮู้ว่าเป็นหยังว่ามันใจขึ้นใจลงบ่จักลังเถือกับนอนกับบ่รับลังเถือกับหันใจกับบ่ได้ไปสงสารบ่ฮู้ว่าได้นี่แหละเด้อเซินเนาะโอเค let's see ก่อนไปเซินๆเด้อขน่อยเด้อไปห่วมไปนั่นเฮาซี that's what happened when I do it alone it's not easy เด้อขน่อยเด้อลังเถือ Wi-Fi คนอด Wi-Fi เพิ่นก็ได้ได้นั่นน่ะเนาะwhen says whenI know here, oh no, that I'm back here, sis. I'm be back here, though. But then, nah, la ba, ma leo, ma leo. Oh, the loud new year, when she's gonna be so hot, then. Why you wanna do, though? Gonna be so hot there. Super hot, super hot. Yes. Okay. Oh, okay, sis. Let's see, April, May. Oh!ไปปลูกเฮือนอยู่พุ่นบ่ซิสว้าว I saw that though I saw you when you posted that's nice so next time we're gonna go visit each other เด้ออยู่พุ่นไปขึ้นเฮือนใหม่นำกัน Where is it that one I'm looking for because I มีอันนั้นเฮาพุ่นอันนั้นโอเคบ่เป็นหยังขอน้ออ่านตัวนี้บ่แล้วขอน้อจังสิอ่านให้เพิ่นตัวนึงเนาะอ่านให้เพิ่นตัวหนึ่งสักขน้อยอย่าลืมนนทางวัดลาวอีรันนารามเพิ่นจะมีการตักบาตรห่อข้าวสลากแล้วขน้อยเด้อแม่วันที่27เดือน September พ.ศ.2569ขน้อยงานอุทิศส่วนบุญกุศลอุทิศแบบเฉพาะเจาะจงโดยมีการเขียนสื่อเอ้าเพิ่นบอกว่าเนาะโอ้อันนี้ขน้อยตามผิดของประเพณีเฮากับแม่เนาะผู้ลงหลับไว้ในจี้อ่ะเด้อขน้อยเด้อเพื่อให้พระสงฆ์อุทิศไปให้ว้าวขน้อยคันนี้เด้อเพิ่นว่าบุญเขาเขาอุ้ยขน้อยก็สิได้ไปตักบาตรอยู่บ้านเฮาเด้อบุญห่อเขาอันห่อเขาสลากบุญห่อเขาสลากขน้อยสิได้ไปตักบาตรอยู่บ้านเฮานี่ได้นึงเพิ่นบ่ให้เขียนสื่อเด้อขน้อยใส่เด้อเพิ่นสิอุทิศบุญกุศลไปหาผู้ที่ลวงหลับไปแล้วขน้อยก็ขอจะรับพรมายังออกต้นญาติ

ศร้าหกแม่นเพิ่นจะถึกอันนี้บุญยังขน่อยนี่เบิ่งดูแล้วสิร้อยกระทงเอเตอร์อยู่ในห้องน้ำไล่เฮือไฟที่สระน้ำบุญตักบาทและ400กระทงขน้อยเพิ่นว่า100กระทงก่อนวันเสาร์วันที่24เด้อขน้อยเดือน10เวลา 18:00 น.สูตรปริมงคลและก็100กระทงซาเทเดย์เด้อขน้อยเด้อทุกท่านฮู้ดีไปเปิดไปจักหน่อยเฮ็ดอัน100อันก็100กระทงหั่นแหละเนาะภาษาลาวทางวัดมีกระทงให้บูชาเด้อขน้อยเด้อ The Temple PriceA service of the sell, to sell the gatong, the gatong, sadaka, loy gatong, loy tuk, but khanoi, loy tuk, so, lo, pai, khanoi, a bad luck and good rate of the sadness, and gain good health.Why not? โคซืนขน้อยห่วมทำบุญออกพรรษาบุญออกพรรษาขน้อยโหสิบุญออกพรรษาขน้อยบุญออกพรรษาตักบาท The End of the Lent มันเป็นอวทิตวันที่สหาเด้อขน้อยเด้อนั่งสมาธิไหว้พระหับศีลใส่บาตรถวายสังฆทานฟังธรรมเทศนาเด้อ October วันที่25แม่นตักบาท24แม่นลอยกระทงทางวัดลาวิรัณารามของเฮาเซินๆทุกท่านเด้อขน้อยขน้อยบ่ได้ไปลอยกระทงน้ําเพิ่นเลยเนาะ Usually ขน้อยไปวันเสาร์โอเคอยู่วันอาทิตย์ Well and I have a hard time แล้วอันนี้ขน้อยพิเศษเดินในทางอันทางสมาคมจีนของเฮาเพิ่นจะมีการเฮ็ด 3rd anniversary ก็หน่อยเชิญทุกท่าน I know I'm not going to be there you are you to be the whole MC ให้เพิ่นแล้วก็ไปเต้นไปฟ้อนว้าวขน้อยเชิญร่วมงานครบรอบ33ปีสมาคมลาวจีนออนเทเรียเดอะคอนเซิร์นทุกฐานไปห่วมเด้อขน้อยเด้อเขาห่วมงานฉลองครบรอบ33ปีงานจะได้จัดขึ้นในวันที่10เดือน10ออกตุลาคมปี2026เริ่มแต่เวลา 18:00 ตอนแรง PM จนถึง 12:00 AM เด้อขน้อยสถานที่ดู NKS Banquet Hall Chinese Restaurant 8360 Kennedy Road Unit BO6 ทุกฐานหูดีอยู่ที่มากคำหวังว่าทานพร้อมด้วยขณะคงจะสละเวลาเข้าห่วมงานน้ำพวกข้าพระเจ้าในครั้งนี้ด้วยและขอขอบใจหลวงนาทุกฐานประธานสมาคมจีนลาวพองแชน416 417 1234ว้าวอปอนี่เพกโทรศัพท์นี่สบายสบายเศร้าอิง416 930 6188ฐานชมบุญเรืองทอง416 737 2911หักแพงและนับถือว้าวขน้อยสวิลี่ I'm gonna miss that I like that though แม่มบ่ไปบ่นางบ่แม่มบ่ได้ไปบ่ Let's see have to read that too though let's see because I'd where's that? Because I have to read that for bro. You tea kitchen or Waterloo. เพิ่นจะมีงานอันนั้นขนาดกระจดกับภาษา usually ฮะขนาดบริพรินออกเนาะมันอยู่ในฟง so let me see it's up here somewhere oh here yeah yes อย่าลืมนะขน้อยเด้อสิบอกเพิ่นก่อนเด้อบ่สิว่าอันนั้นเลยเด้อบ่สิLet's see. It's about his name though. ขนาดเบิ่งอันเพิ่นเจ้าของเพิ่นอันนี้นะก่อนเด้อก็อยากส่งให้เพิ่น Yes, this he sent it to me. Where is it? คันผู้ใดมีเวลาก็ไปดูขออาจารย์คันอาจารย์คันพอดีเด้อขอหน่อยเด้อโอเคขอหน่อยเด้ออาจารย์คันพอดีเด้อHey bro, I'm announcing right now, okay? ขนอดอาจารย์คันพอดีเด้อเชิญเชิญสุขสันต์ขนอดไปห่วมเพิ่นจะเฮ็ดงานหารายได้ก็แม่นเนาะ Saturday October วันที่17ปี2026เชิญเชิญทุกท่านขนอดไปห่วมแท้ๆเนาะและสิขนอดก็จะอ่านตัวนี้เพิ่นว่าตัวนี้อย่าเล็งวันที่โอเคเขาหน่อยว่าหรือก็ว่าอีกเนาะวันที่17ออกตุลาคมบ่แล้วเขาหน่อยจังสิอ่านที่อยู่อ่านตัวนี้ซะก่อนมันจังคักอย่าลังเลที่จะเฮ็ดให้ความดีเด้อเขาหน่อยเด้อมาร่วมสนับสนุนงาน Punching True Properties เขาหน่อย

เพื่อจะหารายได้ให้ลูกเด็กน้อยผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กที่ขาดโอกาสให้พวกเขาจะเขาก้าวหน้าก้าวพ้นจากความทุกข์ความยากและมีความหวังในชีวิตแม่นแท้เด้อขน่อยนี่เด้ออยากเพิ่นสิเฮ็ดได้งานเพิ่นแม่นตรงนั้นเพื่อว่าความหวังของเพิ่นอยากสวยคนกำพร้าลูกกำพร้าอะไรลูกบ่อันที่ว่าบ่มีที่ว่าช่วยเหลือตัวเองได้เนาะเพิ่นก็จะมีเพิ่นจะมีอันน่ะขน่อยมีมินเนียบติดจำใจอันนี้ว้าวไอไลต์ตัดไอไลต์ตัดโปรเจกต์อัลลอตโตเยสโซกันในบีเลตซีมวยไทยเดี๋ยวขน่อยมวยไทยมวยลาวคิกบ็อกซิ่งยาอันซาเทเดย์ออกโทเบอร์17 2026ยูซีเซนต์ปีเตอร์สแอดเวนท์ลีกอลลูโอ้ไมค์กอนลูเทนเชิร์ชโอ้อยู่ในโบสถ์เดี๋ยวขน่อยอย่างนี้เนาะแต่2โมงอันนี้เดี๋ยวดอพนอันนั้นเนาะ2โมงอันนั้นโอเคอยู่เอาว่าสังสรรค์หน่อย810 King Street East Cambridge ขอเชิญด้วยหน่อยเพิ่นจะเริ่มสตาร์ทเพิ่นเริ่ม3โมงอย่าลืมด้วยหน่อยเด้ออยู่ในอันเพิ่น30ดอลลาร์นึงก็บ่ได้30ดอลลาร์ฮับไปซัพพอร์ตอันไปซัพพอร์ตเพิ่นแล้วก็มีแต่ว่ามีอาหารหวานคาวแล้วก็มีแต่ว่าบอกว่าเพิ่นศาสนาเพิ่นอาจจะบ่มีเหล้ายากินหรือตามที่ว่านั่นเขาหน่อยเอ้ยเหล้ายาหั่นเพิ่นจะบ่มีเพิ่นจะมีแต่ว่าอันไปซัพพอร์ตซื้อปี้แล้วไปกินข้าวไปเบิ่งโชว์มวยเนาะคนมวยลาวมวยไทยจังนั้นน่ะเนาะรายการผู้ใดแต่ว่าต้องการติดต่อเขาหน่อยติดต่อเด้อหาติดต่ออันอาจารย์คันพารี519 584 5426 yes okay bro okay the, I think I finished for you now okay bro yes St. Peter's Evangelical that's right bro Lutheran Church in the board. Sorry though bro, I don't think I can say this word though. 810 King Street East, Cambridge. Okay, thank you though bro, you're so generous. You are the best for the community. Okay. ฝนฟังเพราะว่าส่งให้ฝนตามอันนี้ Okay, ผู้ใดก็ได้เซินไปแต่แท้แต่ขนาดบริอยู่ขันอยู่ขนาดกสิทธิ์ไปสงสัยเพิ่นมีแต่กลางเว้นนอดกลางคืนเพราะว่าเพิ่นบ่มีเบิ่งตามในบริมีอันต้องต่อต้องตีมีแต่โชว์มวยซื่อๆบ็อกซิ่งมวยไทยอันมวยลาว yes poverty อย่าเพิ่นให้คนที่ว่าบ่มีอันปันใดหั่นน่ะขนาดบ่มีอันว่าจังได๋บ่มีลูกกำพร้าบ่มีพ่อมีแม่โหสำบลุงเฮาจังซั่นหรือว่าอย่ากำพร้าหรือว่าอาจจะแม่นมีเสียองค์ขะเล็กๆน้อยๆอันนี้น้ำใจเพิ่นน้ำใจเพิ่นดีอีหลีขะหน่อย yes so yes ขอโทษเด้อขะหน่อยอ่านบ่ได้อันนี้เบิ่งก่อนเด้อไปก่อนเด้อเพิ่นส่งมาให้สิเปิดเพลงก่อนเด้อเพลงรูปบินเดี่ยวได้นี่นะ Then I'm gonna come back with the ผู้เดียวก็อ่านยากว้าว a lot of นั่นมันมา goodnessฝนตกลินโอ้ยอยู่ชายแดนแม่นดูบ้านป่าเฮืองเมืองสิบเป่าเมืองยังหลวนโอ้ยอีแม่แห่งบุญจักเมืองซบเบาแขวงหัวพันขอบใจเด้อลูกอยู่พี่กับวัดสิตกอยู่กับอีหยังบ่โอเคขนาดเล่นเพลงลูกบินเดียวไม่ยังลูกเพลงบินเดียวอีหยังนี่นะเบิ่งดูนี่เบิ่งจะเพลงยังนี่น่ะโอ้ยน้อยแยะนะฮะตุดาวน์โหลดนี่ลูกโอ้ยหักแต่บ่หักแต่บ่จริงใจหักแต่บ่จริงใจน้อยเป็นผู้ห้องบ่น้อยบ่ลูกบ่โอเคเด้อขน่อย Had to write it down ก่อนโอ้ยมื้อนี้ว่าขน่อยว่าสิอ่านเล็กๆน้อยก็หลายโพดกดจดขอโทษเด้อกดจดก่อนเพิ่นบ่ได้เพราะว่าเฮาต้องรายงานให้เพิ่นดิว้าว my goodness there was a station I did later

0: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
1: โอ้ขนอยเพลงนี่ม่วนๆเด้อเพลงแท้ออริจินัลออริจินัลแต่แท้ม่วนๆขนอยเอาไปมานั่นขนอยเอ้ยอยู่ลังเถือกระว่าวซื่อๆแล้วขอโทษเด้อลังเถือขนอยม่วนหลายมันเต้นมันม่วนไปนะ I can't stop myself ตรงนั้น

0: โอเคโซ่ เอามาฟังเพลงสหายขน่อยก่อนเด้อสักก่อนเพลงตัวนี้นะ
1: เพลงฝนมืดเมื่อวันใดเป็นยังเพลงอียังหันโบร
0: ฮะโอเคเลิศสิเพราะว่าอยากให้เพลงฟังเพลงมืดเมื่อวันละจักหน่อยเนี่ยขน่อยก่อนLet's see 28เสียงแคนอียังพุ่นห้องมืดเมื่อวันใดนี่ my friend นี่Let's see, come on, where are you now? Bung. William, you have to listen to your song. Where are you? I'm gonna turn playing now. Khanoi, I'll open the song first. I'll open the song first.
1: Because it's getting warm.

คนนั้นมวนน้อยมวนหลายโอ้ยอดีตในคู่ได้นี่นะอดีตในคู่เพิ่นห้องเพลงเสียงเคนมวนหลายมวนหลายเสียงที่ดีเนาะโปรเนาะอยู่ It's a you or AI but really the เสียงเพิ่นก็ดีขน้อยกีตาร์มันขน้อยไปโดไปปีกอยู่เฮือนเพิ่นเด้อกีตาร์ที่ขน้อยลิ่นนะBro, $10,000. Can you believe that? $10,000. My goodness. คนเฮาคันหมักอยู่นี่ตารางเพิ่นอยู่เบสเมนต์เพิ่นขน้อยมิวสิคอันนั้นอินสตรูเมนต์อีหยังหมดเลยเต็มเลยแนวหมักเนาะกับบ่ติเพิ่นใดของ

ายของมันผู้ได้มักจะได้เอาโหลด enjoy the knowledge life too short no? you don't have much time so โอเคเด้อขอหน่อยสิอ่านอันนี้เด้อเพิ่นว่าอันนี้เนาะโอเคอันดีๆได้เดี๋ยวนี้เพิ่นโอเค bro thank you the bro I didn't have time to อันนั้นบ่ได้อ่านโอเค no problem bro yeah thank you so much you too the keep doing that next time ขอหน่อยสิไปให้เพิ่นเฮียนอันนั้นดีดกีตาร์เพิ่นจักเปิดเสียงแต่ถ้าบ่มีเวลาบ่นั้นเนาะ bro เนาะ so next time I'm going to go thereดินให้มีเสียงนี่มั่วนวลหลายขน้อยนี่เด้ออันนั้นสิเว้าอัน10อย่างสัญญาณเตือนมะไคลังอักเสบมะไคลังไมคลังไคลังอักเสบไคลังสุดโทรม1เหี่ยวบ่ออกดีเหี่ยวน้อยผิดปกติเห็นมั้ยแย่มะไคลังบ่ดีเจ้อเด้อแล้วก็คันตามห่างกายผิดปกติขาบวมตาโตบวมอย่าลืมเด้อขน้อยเด้อขาบวมตาบวมขาบวมตาบวมเลือดจางโตสีเหลืองโอ้ยอันนี้เด้อขอหน่อยดีๆเด้อหนึ่งแล้วก็มีจ้ำมีจุดในห่างกายเลือดเหลนบอดี้โตหมักซ้ำโอเคหมักซ้ำๆง่ายสันดอกเหนียวเป็นฟองกินเม้นหลายขอโทษเด้อคะแนนบอดี้ขอหน่อยอ่านมาแชร์กันแล้วก็โตบวมผิวบวมอ่อนเพลียจากโปรตีนจากโปรตีนหัวไม่ยั้งขน่อยขน่อยบ่เข้าใจตัวนี้เนาะอันนี้เพิ่นเขียนขน่อยก็ว่าออกมาเนาะจากโปรจากโปรตีนยูโนไวดิสซัมซัมเพิ่นเขียน sorry ขน่อยคันเพิ่นเขียนอังกฤษนะขน่อยก็อ่านเป็นภาษาละขนกับอ่านบ่เป็นปานใดผิวซ้ําอ่อนเพลียบ่มีแห้งเด้ออันนี้มักไคลังเสียเด้อมักไคลังเด้อขน่อยเด้ออย่าลืมอ่านอีกนึง2เทื่อเด้อมักไคลังอักเสบมักไคลังสุดโทรมเด้อเหนียวบ่ออกดีเหนียวน้อยผิดปกตินะตามห่างกายเฮานี่ผิดปกติอีกคันตามห่างกาย sorry คันตามห่างกายผิดปกติขาบวมโตบวมเลือดจางโตสีเหลืองมีจ้ำมีจุดในห่างกายแล้วก็เลือดเลนบอดี้โตและหมักซ้ำง่ายเด้อขอหน่อยเด้อติดเฮ็ดหยังก็ซ้ำโลดจังซั่นเหี่ยวเป็นฟองแล้วก็กินเม้นหลายโตบวมผิวบวมอ่อนเพลียจากโปรตีนหัว I'm not sure ขอหน่อยตัวนี้เด้อ sorry about that เด้อผิวดำอ่อนเพลียบ่มีแห้งThat's it, and you know, the kidney infection, can I make sure that? Yes. Oh my goodness, nobody, I'm not alone. When you're alone, make sure that you control your thoughts. So, ระวังเด้อขุดไปโลโลเล่เล่ได้อยู่ผู้เดียวเด้อเวลาอยู่กับหมู่ก็คู่ make sure that, you know, เวลาจะว่าอย่างให้มันจบมันงาม When you with people, make sure that you know when to. Sometimes the wording can hurt somebody else. I'm not going to say much. That when you are angry, control your temper. Make sure you control your temper. คนเราบ่เคย angry จักเถื่อ right? I'm never angry. I'm just kidding. They can order. Okay, when you are in group, control your behavior. See.เวลาเฮาอยู่กับหมู่เต็มหลายๆคนระวังหากการประพฤติแต่ขน่อยการประพฤติ Yes that's how they are Oh when you're in trouble control your emotions เวลาเฮามีปัญหาเนาะจังซั่นนะอย่าลืมบ่ให้อันนั้นหลายบ่ให้อันลังเถื่อเฮาฮ้องเฮาหายเฮาฮุกเฮาอังหั่นนะก็ให้ระวังเนาะYes, so what is it? In with life that's blessing you, control your ego. okay. ก็สู่อันนั้นละพลึกเพลอหลายเนาะลังเถื่ออันมีอย่างเขามีวาสนาดีอย่างนั้นนะ Just stay calm. Okay. ลังเถื่อจะสิบ่ได้เห็นอีกต่อไปได้คนว่าสินะกะลายอยู่เด้เอามาอ่านสู่กันฟัง Yep. What is that here?โอเค let's see to be มัมเนาะขน้อย5 years นะว่าเรื่องคนหมักแม่ you know when you love your mom when you

young, that's how the ages change. The age is changing, cannot. But the 5 years old, huh? Mom, I love you. 6 or 12 years old, mom, I can't stand you. 16 years old, mother is really annoying. แปลว่า16 ปีนี่แม่บ่ดีแล้วเฮ็ดหยังกับพิษเพิ่นเจ้านี่เฮ็ดให้ข้อยอันนั้นแท้บ่ม่วนบ่หยังอันน้อยเจ้ามียังหมอเอมียังพิษสังละภาษาลาวเนาะ18 ปี I'm leaving the house 18 years old I'm leaving the house แม่นแท้เจ้าก็ so 24 years old mom you were right see that's how when you age Let's see, hang on. So happy, but oh, mom, everything's right. You know, you were right. Of course, the mom have to be, hang on. How don't they look good, you know? They were very lucky young boy. When they're younger, they don't. Everything's wrong. Where the mom say something now, but then started 25. Oh, mom, you are right. 30 years old. I want to go my. Oh, see, I want to go to my mom's house. Yeah, 30 years old. 50 years old now. I don't want to lose my mother. What can I do? 70 years old. I would give up everything to have my mom here with me. It's too late. Okay, cannot. You only have one mom. Okay, take care. While you can. She's a while she's alive. Yes, that's how kun how cannot pengan. You have to love your mom. You have to love yourself. You have to live lost your lover too. Whoever you love, you better love her like deeply. Or be honest, Royal. I'm just kidding about wow, you have to see what you have to see. Ah okay, no kono. Oh my goodness. Fang feng mun wan to see bodai lai ning po yak wow lai yak wow liang gani le liang hak sa hang kai. So, well, เรื่องการ dress เนาะคุณน้อย how to be respect dress well people respect okay บอกว่าดอกตัวนี้คุณน้อยตามใจคนเฮาเนาะผู้ใดสิหนุ่งยังกันหนุ่งอันนี้มันธรรมดาแต่ละคนบ่คือกัน so you know why because this one I got a recipe for the fresh spring roll So I don't know. I tried to, but I don't think I can make it though. Oh, yeah. Thank you, bro. Yakin hot man. Miss home. Homesick, right, bro? Yes. Okay. มาฟังเพลงอันนี้มันจาก France เนาะอันนี้แสงจินดาราเพิ่นฝากมาให้เพิ่นห้องเองเพิ่นอันนั้นเองเวลซีคนเบิ่งดูเพิ่นอยู่ฝรั่งเพิ่นส่งมาให้ I think it's คอหักคอหักเคียงคอหัก I don't know what you're saying here ก็ยังฟังได้ขน่อยเขาหักเคียงเขาหักเคียง That's how she wrote it though there คนอ่ะบ่มีเวลาหลายก็เลยอันนั้นซะอันนี้แสงเนาะเห็นผลไปอันนั้นนะไปอัน holiday อยู่แต่ว่าเพิ่นส่งให้ก็เลยเพราะว่าบ่มีเวลา so okay เด้อขน่อยเด้อมอบให้ทุกๆชาน listenJust said, I love you, I love you. That's about, I couldn't be this song. Pun. Paying for this. So, number two. มอบให้ทุกท่านได้ขน่อยฟังเพลงม่วนๆมื้อนี้ก็อาจจะบ่หลายเพราะขน่อยบ่ได้มีเวลาหลายนี่มีแต่8นาที to go just 8 minutes to go so I don't have นี่มียังขน่อยเวลาหลายเด้อเพิ่นเอาเพลงตัวนี้โอเค

คนเอาเวลากันอู้ใหม่คนไหนเวลากันสิมดแล้วจะได้บายก่อนว้าวกันจังหน่อยคนหน่อยคนหน่อยมีMy goodness, I have only 4 minutes, hun. What I want to do, I'm going to go. ขอบใจทุกสถานนะคนหน่อยเด้อ So, คนหน่อยขอบใจทุกสถานชนะ All you do, can you listen to the tape? Go to AM1430, คนหน่อย AM1430, that's a radio. So, no more Facebook, no more live, จังสิเด้อคนหน่อย for 7 weeks. So, my goodness, gonna be long. ขอบใจขอบใจแทงสาร thank you so much ขอบใจทุกท่านเด้อขน่อยเด้อพบกัน November the 15th I'm gonna be here so gonna be long time นี่แต่ว่าขึ้นหอดทุกคนขึ้นหอดทุกคน let's see อยู่ดีไม่แห้ง so make sure that you know why on the September 22nd gonna be fall มือนั้นสบายดีแสงเปิดให้เลยเดินหนองสาหลายเปิดและเปิดและแพงฮะนะขอบใจคนจะเห็นจะไปเที่ยวอยู่กันถ้าโอเคอันนั้นแล้วเพราะว่าที่นี่มันที่สุดท้ายมื้อสุดท้ายเด้อบ่ได้มาเพราะว่าสิไปเก็ตที่คุณเด้อบ่ได้มาสกกันกับบีบักสิมานี่อันเดือน11เดือน11วันที่15จะไปแต่ว่า gonna be playing in tape เด้ออยู่ในเทปเด้อ radio only not facebook ขน่อยเอ้ยขอบใจเด้อขน่อย time to go I have to go ขอบใจ thank you ทุกท่าน I love this song so much